สุไลนาไดเงาระเพรจวะตันไตตังไตก็คือบุเชยอิสังเลกตังจมะลังเอาดัตตุเอานิเกาเปอร์เปาลังยะตระดุละโบละตุละตุ

สับสีนาอเมลมะบลินวังดาตังโกดวาปัญวังบะทุโบกะไดอุดาสิดะปะระยาม